กางนองเนาะตาบกีซาก็คำใช้ขนาดนั้นก็ขนาดนี้เด้อออกก็คำกางนองเนาะส่งตรงนั้นนี่บ่ให้เกนางอาบนใช้ขนาดไหนนรกตาบกจะต้องบึกครึยนรกจะต้องเสียรายมันบึกครึยเด้อกันนรกตาบกบ่ให้เกตรงนั้นนี่นรกตาบกส่งพุงไหลแข่งกันนรกตามขันยะชัยมันมังขังสุดีไกมังขังสบายแข่งกันเนาะปอดินารักอสุดีแข่งเกตนรกก็คิดมีชามุงหุมรกตองไข่นรกชามุงรกสบายดีที่นี่อามาบาบุนอ่ะบุจิค่ะนรกอาบให้เกนอสตาบกรำดิสลาบุษารของไกบ่นกลับพอดีบริบสารองค์ก็บอกมาจึงมือจุกหูดีกัดที่ทั้งดีมือสูบปูนลอกหักแล้วถ้าหักแล้วจะลาบสารองค์ก็บอกเอาไว้กินยังซึ่งสามองค์จิกนจิกนเจียมันมันว่ามาสูบบาลานัยอาบุญโอลังค์เนี่ยซึ่งยักษ์ยักษ์สูดีมังค์สูดีปอดีดีงั้นเนาะเรื่องนกก็ซึ่งท่านนี่จอรังค์ก็ซึ่งมาทั้งลานัยงั้นเนาะไอ้ยังไปกันก็เนี่ยซึ่งคิดไม่ใช่ถึงนับบนหนังมันใหญ่คิดซะสั่งก็สั่งหรอกว่าอาบุญบางเนี่ยสาตุงกุตุงหรอกว่าบิชิตาเบียร์อะไรตื่นหรอกว่าบิชิตื่นหรอกย้อนกิจตุกอะไรงั้นชินีมกอลหามยาหรอกนายชาหามยาหรอกนายมุจิกะงั้นแต่คิดซะก็นรกยาสกุหรอกบ่กึ่งให้ตอนนี้ยาสกุบาราบาราใครรักวุ้ยเห็นไงชินียาสกุหรอกก็ล็อกงั้นซึ่งชิมุหรอกมาสาวิชาหามยังก็นรกก็ไปแค่กางก็จังดีเด้อเห็นไงชินีปานดานะซึ่งขอลมนับข้างมาทั้งหลายนี่แต่พวกชินีจะรักกันแค่บ้าจะตอนนั้นนะหามไป

0: มุสุงพานอารตามุงนาตองตาบุพานเกบกุนคลายมายาอบไหหินิมันสุพี่อบไหยาซาซาจอราเบลาเคนตึกตึกจอราบมาเกบสลายจากิทังเกบชัยมันสลาบีฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลเอาเกมาเรติซิงซองจอราเบลาโนไปตักฟาชิงโก